อิเลยลอทวุเตตสักซาวเนลมันตามนุสลีสัลลัมเมตอลอกสมายอกมิกิตอกบรูซุนิกาติลูดซานะติโก